0: พ่อแม่ต้องเป็นหักเป่งเจ้าฝัดทั้งความเตถ่ายห้องเบาตั้งฝัดทั้งจุดในเงียนเปิดนี่มหอดนีละเม็ดเจิญพ่อแม่ตั้งพี่น้องอิ่มตอนฟัง
1: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดาสสื่อที่ชดดวงเงียน
2: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดาสสื่อที่ชดดวงเงียน
3: ย้อนส่งจะต้องให้จงในจีกที่นี่จ่าพงยืดจำลองมาที่ชัวรงเชียนต่อหุ่นนอเป้ต่อจอหล่อชินจีย้อนจบส่งเดอร์สอสื่อที่สุดดวงงานหุ่นนออีจงพงยืดจำลองมาชัวโอเคนอเป้มวนต่องเกย์สอสื่อยัวซาเตอร์ลีหกขาหนอจุนซีนอเจ้าเฉลิมสมามนาจีหอเทียนนอเป้ชี้เจ้าสักกำลังอุยบ้านมาจันตุกุกเวียดนามหอติงฟ้าแป่งลุ่จงอวดกงสื่อกีเตอวดเตอร์จอนเจียหลุนเดอร์บ้านถึงวุติอุยเทียถาจอดรถดิเชจือยีจันซีเกอุกงสื่อมวยยังย้อนจบเดอร์หุ่นดง